นเมื่อกี้อ่ะเอาคนไหนไปคนเมื่อกี้เขามาเอาวันนี้ไปแล้วคนที่เธอเอาไปให้คนนั้นอะที่เธอหยิบไปคนนั้นมากับลูกคนนี้มากับลูก